0: ไม่ใช่เรื่องของใครอย่ามาทำอย่า
1: ฟังจงฟังอย่าเพิ่งฟังมันจะพังยิ่งกว่านี
0: ้ดีจะลองดีดูสักทีจะมีคนสนสักเท่าไหร
2: ่ทำซ่า